0: ชอบจะขายแบบก็เลยมาให้ปิดต้นยางจะขายเป็นแค่เป็นมาตรฐานตรงแค่พอปัจจุบันที่มีคนรับแต่จะมาดูมาจะทำแบบไหนใช่ไหมครับ
1: I'm going to go to the hospital.